เลยตัวนักการเงินทักตาค่ะอีเบย์เซียหลังอุติลาเนี่ยรอนสตูดิโอค่ะนุ่งเลยสับเฮดควอเตอร์สไว้ไม่ใจปูลเตะอันนี้ตัวนักส่วนนินเมสเซจกันเชียร์งะตัวนักเซกเมนต์ใจเฮียนินตรงเงี้ยเมสเซจรอนทุนมาสับเบอร์งักเตะปาบิลเขาเทียร์นี่ยาอาร์เจพีเตะอีหลับเลยตัวค่ะวิกุงเตะมวยไซต์ตัวเล่นนุ่ยปัดสว่าวเอลารามามิตันกับลานเฮรันตียาเจลซามาฮารันลังบุกับจำให้อารมณ์ลังคาเจ้าชินินเกษียอาจจะเสียสันปุยตุกชัวนวมวินดิววินดิวที่นวมโอเดอร์สันมินรันลานานังพอเลเวนัดวังเดวินในเราทกดอนเนาะมาตัวงมิชันเวงไซปอลลาโฮอวังไงอมเวอวังไงนมเวมิวสิกเดลโลฮีอดังลำเลดลิงตาฮารันตียารำลุนนอร์ดไซจูลุงอติเลงเล่เมย์ฮารันตียาวิดีโอปอมิท่าอัตซามวิดีโอปมิทาอาจารย์เมอรันตียาดิฉันกันสวยตัวอังคารที่รอกันคอมเมนต์อังคารนินไออันใจไล่คันนี้อันมิวสิกวิดีโอเตะมิทาอาหารเราลังสวยสวยไม่เนี่ยเองปนนี้เสละไซโปลที่จู่ไออังไงหลุดออกมาประเทศฝักนะลาที่ปอไอให้ไซโปลมัลทันหุ่นเตะปอกันไงหลุดชินเอ็มค่ะขัดยาอังคารนินไซโปลไงนะไงหลุดที่จวนนินประเทศฝักนะลาปนนี้เสะเลงลงรำไงลาปนนี้เสละกันไงลูกเอ็มไม่เจริญนี่โอเมก้าสังเตียอรุณลังบกะไม่อัน

อะไรตอนนั้นกันคลักตาค่าจันจินชาโลมมติลาอันนี้ยารุนสะดูกะเป็นสีบิลทางเลียนี่อันนี้เอจิตใส่เราเฮียนโอมิรุนเกาสวนนกนกไหมฮะโอเฮฮิรุนสวยดีแล้วมิรุนเกาดีเลยแต่จู่บางสันอเมสเซจเตกันเชียรังโอซ้ำมาเตดอร์มิลเอาชิลฟาติกกอร์ชวยทีร์เวกดูรันทีอะโอซ้ำมาคัสเตอร์ก็มูสักโดนจะว่างเว้ยซ้ำมาเตดอร์ฮิโมอันดอร์มิงก็เชื่อแล้วว่าเต็มปุ่นและจังคานิมเป็นสมนิเวลเป็นทางง่ายไม่เทจานเอาโอปอซิตาคันบ่กงปุยอันไม่อยากคันแต่คันอันดอร์จะออกมาอันดอร์มิงสุก็เชื่อเราดูแลอามาเห็นเราใส่เสื้ออืมส่วนนี้อ๋อใจกันไงทักชุนชมเลยอ่างวันละใส่เราว่าใจกันไงท่าอ่างไอ้ประธานฝักนั่นละก็ดูเอ็มอืมเฮลัยไม่ดังพอดูเวทตั้มตักกันอมินไอ้กระริงอ่ะอืมฮาร์เซตนาเตชอมนาเตกันโตไลอ่ะอ๋ออินเนมนั่นละอัตานะกันมันชินมีตั้มตะกินนะอินเนมนลาอาตานะกันมันชินอันนี้เวงเอ๋กริงอ่ะไงทัตุเตอินสวายตันกันทันสักเจวันนี้ทิ้งลุงอธิรสกชิน

0: าจวนตุ่มเชียตมวลมวลิงาเทวินกันเองาจงไล่จนเฮงเฮาตานเฮียนเรดจอนที่สยามโลโลยละทำไมโลมีติดข้างไอ้ดันอินเวชินโลม
1: ในทีเน่เฮงเฮาบางเฮียนินHIV AIDS ปอฮีอัตมาข้างหูข้าขลายาเฮียนินที่เฮียนินอันตรากระตรงตู้หัวทุสวะอัตมเบิกกันหันตนฮิจูกันูเล่กระป๋าอันนินเทนอมนตุรกันเองละว่าจะตีขตีตีเวลขตียงขันตมอันข้องไอทากะอาไม่รอจูกตียข้องไอทากรัวรัวเฮียนินสวลนั่นละมาเองติเงี้ยอันกัลเคิร์ชัดนั่นละมาพวกกัลเทิดถ้าวันที่เที่ยงไงตัวนิจีนะกันทุสัยข้าอาคารกิร์เลต้าอีละอาปุยโมเบิร์จุอินชูงันนี
0: ่
1: นู่เล่ป้าอาบีกินอันเต็ดไล่จันนู่กันปุยโมตีให้กันอินเชียดอาปุยโมเล่อาคันสวยเจ้าเล่เซลเตียงนู่เที่ยงกันชัวก็อมปุยเตกูตักกันฟาดกันด่าอมปุยเตอันทะเลาะกตีนันนี่เล่าอาไม่รอดจูนู่อีนะฟาดเองก็งี้ฮิจูดูทุสามาจวนที่สาเล่ทาราวเล่ไงตัวน่าเฮียนอัชายินกระเสีย
0: อันดิบเบอร์ติรอดสู้รุ่ยเล่ากันดูน่าเฮียนนู่เล่ปาดที
1: ่โอ้นู่เล่ปาด
0: เบอร์นี
1: ่สุรคาร์กูตาดาริงก็ที่เองมาสอดเล่าสอดเล่าที่สุรคาร์กูตาเฮียนกันดาริงก็ตัวรันเล่าสุรคาร์กูเล่แกจะมีปุยกันนิดเท่
0: าไม่ปุ๋ยที่ข้าตัวปะชวนินกันบุญจันทร์จะชงกว่าเท่าขันนี่เลย
1: ตัวนี้เท่าเ
0: วนูเล่ป้าข้ากันปุ๋ยหมกันเซียนปุ๋ยเต็มปุ๋ยหมเอ็มเอ็มไม่เนี่ยอันนี้เลย drugs awareness campaign อินเนยงงูบ้ากันเห็นอินพอลเห็นมัดเลียดังอินเนยเอ็ม
1: ตัวนาริชวนินกันมัดเลียเอ็มเอ็มจู awareness เนี่ยฮีอันนี้เวลาจู่ก็ใส่ตัวงินอ่ะเราลุนะจำพายาติปอชวนกันหันเนี่ยตัวชวนไวแรงเตะคู่พายแล้วมาจังรันลุนนะตั้มมันเนี่ยไวแรงเตะขวานมินโซมาเอ็งติการเงี้ยกันกำลังติชีกันละสวยเทียละว่าตินจุดที่รัวจวนไวแรงเตะบ้ากะคิดตะโคโซละกันกัลดอนปกกุมินาตันจวนินจูมีแต่ปัญญจูไอโซลขจูไอโซลขปอนะกันทาร์เก็ตจวนละนิริยาอาเมอร์จุดจุดนี้ตินเดือทอฮียานินกันเฟชวากันนี่จอลนี่จอลนุลมาฮียานินเคลย์รอลอินคอมาฮียนกันเฟชวากเดี๋ยวจีอันนี
0: ่เอ๊ะใครอินรุ่งบอลนะอ่างอินอมเฟียวมาเยอะกันจอบเบลเซลบอกเซงอ่ะเฮ้ยไงถ้าตูเต้กันเงินดูพูดแต่ชัวกันจอดนะดังกันกันเล่มาอินอันทอกริมเอ็มเอ็มเฮ้ยพิรามิดเตปอลฮีฟาวเดชั่นฟอร์ดักส์ฟรีมิโซรัมฮีอันทูลเซียกันเชียตัวนับปุ๊กฮานินกันทกชัวกันตักซาอาจจะชัวเวทเทลวันนี้ปุ่นอบิกินกันอุเลนเอาเตกันฟาเตกันตู้เตจิงอ่ะขติยังก็ดำโดยมันสวลวางอ่ะบ่อยปุ่นไงเมกในกันเราอมชีนัดินเราบ่าวเราเฮียตัวเตกันเราในอันนี้เพย์ชวนินมีดังเตนันตัวเวลาในตัวรัตน์ขานินเฮฟาวเดชั่นฟอร์ดักส์ฟรีมิโซรามาฮีเทตอปินเราสปอร์ตอุลาเราทบอุลากันตักซาเราจะชอบเวทให้เล่มเราวันนี้ปุ่นอันดูเนชั่นอังซองดูเนชั่นนี่เชี่ยเราค่ะนี่ที่นั่นเป็นบาร์นี่เทน่ากันนั่งสวยตากับขโมยข้างอังซองที่ข้างนี้รองอินเลวบอลเวทให้นี่อันนี้อันจะชอบกันงานอันนั่งนินซุ่มเล่ไปนั่นมีเราจันปุ่ยบอกกันว่าข้างกับข้างไอ้ทัตุเต็นโลกตะกินอินเลวถกเวทให้เรื่องนี้ที่ข้างกันสวยโลกนี่เสียละอันนี้เลยมัวไปเรื่องไงดันเทมแต่กันโซเลดูไล่จะสู้เฮ้ยจุกขับบุรุษเนสติกากันอมตานี
1: ่
0: ซูกันดาวน์เนสเอ็มเอ็มรัวฮิอันอะไรมันเลยเทสว่างเนี่ยแล้วว่าซูกันดาวน์เฮติอากันตีฟักฮิอันรุ่ยเล่าฮิอัลวาร์สุดจอกินิเชียเอ็ม
1: เฮติก็เฮติอันเจ้าแล้วว่าอเมรอดซูซูขับอิสัยตากะจันซูฮิกันขับปะซูเชียอันอินตมาเกกันปอลไงดานนี่เล่มแล้วว่าเกมามีมาลไงดานอ่ะจวนินซูฮิขับรถวินพายลำอาเซนจีริงอดละชัวร์รถวินล็อกเกิลฮ
0: ี
1: ชาติวินสยามเซอินเตอร์นันกัลกัตตาเทปโปเลอรุณจัลลาเทปโปบอทอลเตตักเตะจังอาลีอันเคียงอินอันตีอาชุดอาชัวร์ดินอาลาเบลันเซียเวกาอันสยามเวกาเดทออฟมานูแฟคเจอร์คอนเทนต์ชูงอาคันเองเองI expiry date an siam ni te kha ala bela an zia ve ka khatiang zu tha khachu in se tu na hianin e thi chu an tlem deuh karinga a sei tamai meila kan nau pan lai khachuanin zungala ve kan tia an kal tre tre ta an mong te ade pa tu na chuan khatiang kha mu turan om to lo
0: man to lo mi
1: ade man to lo an nar potrok man to lo mo

ไม่ต้องไม่กันไงทักตาค่ะเมริลมวนปุยใจนี่อะมังชาติลานี่ใจน่ะหุ่นมันปุยตุ้ยนาร์เจมิกิช่างเตกันนี่อะขัดที่ซ่งก็ใจน่ะหุ่นกันกับมันเขาที่จุนี่อะก็สวยตากันขานินก็ตุนการตัวเป็นกรณ์ดิวตี้โดนะอมารจะกันโปรแกรมสุงไงอย่างนี้นักตุกะหุ่นไงอะหุ่นไงกันจันเล่โดนทว่ามินเลวไงทักสักเท่าโดนี่โอ้ส่วนนี้จะนี่นะช่วงขัดที่ซ่งก็หุ่นกันมันเขาที่จุนี่รอเสียโอ้ส่วนเอฟเอ็มโซ่เลวไงทัดตุ้งซ่งเล่เท็กซ์เมสเซจWhatsApp lama lautan zong zong de in the vine mang chamu tuivek ule jai hind.